อดต่ออีผู้คอยล่าขะล้ำลายลอยเสียงดีมีซื้อแม่คุณพี่จนเข้าลือสาทานหันกากันก่อนก่อนกะเหี่ยวมีมัดเดียวมัดสอยมีมัดสอยมัดฟุกผูกพันหันกะมะล้ำในดินป่าเห็นนางเอิ่นแม่แม่บักใดทางมอง

ฮอดขี่ฮอดเหนียวเสานางฮอดเสหมาบ่กินหมูคนใหญ่ไวแถวเมืองเหนือจังมานอเมืองใต้หรือมุนละป่าหมอกโศกว่าลำแบบนั้นพันเก่าเนาตายยกกระยังยายออกทาผ้าที่ยกกระยังยายออกทาผ้าที่ดีบ่มีไผเมื่อนเสียบปางบ้างเท่าเป่ายองเกียงเช่นเปลี่ยนบ่มีฝืดบ่มีอืดอาจเอ็นสะปิงเต้นบ้องไว้ลำลูกไม้ไหวทิบทิบก่อนอุดทะฮอนซาดกนกมากันโตโตหนังสือหรือพยัญหันคำบ่มีพิษจะคันเสียงหน่อยเสียงใหญ่แน่คุณพี่ปานตะไลจุดมือเบื้อเจ้ายาวห้องยองยองพ่นพ่นปากบ่มีอับมือสลับกันนับเบียดบ้างกับคู่ตาซ่อนสู่พยักวิวคิวกันหัวบ่ท่านพองไห้ห้องผู้ฟังผู้บ่พ่อยักเชื่อมาเห็นเส้นปันกบท่าเกลือลูกเมียป้าทิมตกบดจิ้มละไม่มุ่นลุ่นไม่ตกบดจิ้มละมาที่มุ่นลุ่นไม่สีกระใสอึดจำเข้านี่เห็นงามวามตอนนั้นจังว่านี่ล่ะเจ้าบุญช่วงบันดาลใจสีทานก็เป็นนาลาโตการซื้อ